0: วับปับปับปับปับนิวับปับปับปับ
1: ยาย่าก
0: อด
1: กอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอดกอด